แล้วขับเอ้ยขับรถขับรถบัดผู้สาวลาดจองตัวขับเอ้ยขับรถทั่วผู้สาวผู้แขนไว้บัดคนขับสิบล้อคันใหญ่ๆชอบขับไตเนินเขาขับรถไปหัวใจเหงาสาวบ่เหลียวเห็นเฮาโลดบ่

มาชุมพรกาวลังส่วนชัยยามาสุราษฎร์ละมานมาตามจบยังไม่พบล้อนกาวสิชนภาษาลามานครละมานมอนตามจบยังไม่พบอนุง

ความของใจงามครบแล้วมานลบลังข้าวแม่ครีพัทลุงมุงกันตังพวกข้าวเขตรังควันมันตกแหวไปบ้านนายกชวนเห็นแม่ทวนลีกไปใส่บาดผลาพอใส่บาดเสร็จลบลังลบมาหนังอยู่แต่ทวนยังไม่เจอเท่ารักอยากเร่ร่วน